0: ปรีมี่โอ้ปรีมี
1: ่ใกล้ไหนเก
0: ๋นั่งใกล้เลยเก
1: ๋โอ้ไอ้กาดเลยเก
0: ๋ไอ้กิสไฮริงเซียมตาปามินาเซต้าอุบเน่
1: จังหวะละโอ้ไอ้ชุกันเนี่ยอีบ่หันรีเน
0: ่อัสเหตุใดอีบ่ยาดีเบ้มายามลุยขังบ้าเอ๊ะนั่งดิสางบุสางีไอ้ดิยามตีนี
1: ่ใกล้หนูยังไงเน่นังกิเสียนะป่าระเกอิมาปกนัฟัมอิมาไลเตนังมุกนุงสิบะอิมาไลเตนังมุกฟะซะบะมาเลมดานงไมจิงกิจิงซางนาทัดลีนงปกไมไกบูใจทะระอีอายุกิงังรานะโกโรมะเสกชูอสังบะละบุกลัมฮางนาสันโดกลีตัมกิโลยาลัมดาจิงกิอิงละอิฟุตกิจิงจุมไลซาเจนทรักลีตุเรลโอยปากละตังกีตัมปากตาฟะไซดะโกอิมามณีปูร์กอบินาฮักซีอิสยามฟะไซเยซิดีไอกีซิดียามทีดอมันเจเลซายดิงทีบะยาวรอชิระคังดิงโอย
0: ยาวเฮไกโนนังซิซวานังกีซิจูฟะซะนีเยนังยาวดระดีไอซูยาว
2: ไกโนไกโนอางางานีไอกีไลริกะดูไซไคเรมดิเนยาโรยโกฟูกะดัมนี
1: เนเนนังฮะลาบรานังกิลายตอฟงกาชินะคารานุงา

0: ได้เลยยี่อบัวไอ้มาชูโจชีละเอ็ดนะซักทงกี่ตัวอีรบัวโอ้ยนี่ซักทงกี่ตัวอีนี่เนี่ยนั่งกี่ชูฮาปะเกโก้ซักครั้งสิเก่งช่างทงดีนะบัว
1: ก็รีกินโอเนี่ยช่างหังลีบบัว
0: หาวเธอดีซ่ารวยหายดีเด่นเนี่ยดูเนี่ยติดอ่ะไอ้ทงบีเกตัวบัว
1: ทงบีนูทงบีนูนุ่งตีกี่ทงลีบัวไอ้อดมทงจะเก่งั้นสิชูนับว่าท่าหัลละมะก็ให้ยังมุ่งอบวกทงบัดนี่ก็ไอ้อดมทงจะเก่ง
0: คุยบอกสิดีดูดีเจ้าเนี่ยเสียมาเก็บบัว
1: โอ้โหโหโหเสียเสียการรถกับยันเดียมก็เสียมาอู้มาดูเหตุแต่อีร้อนฉันละเก่ง
0: อีโรลามีเดน่ะมันตัวน่ะชาวลุยด้วย
1: เอ๊ะชาวนิ่งก็ชาวสนุดน่ะฮันูบิกิมา

0: 来的上班不呢？我是给巴拉轮发的。
1: 啊，都不的，也是怕的我。
2: 哦，怕的怕的，马上面目呀！啊，努力呢，是的，怕么老些？哦，阿姨呢？阿姨，给家奶奶把咖喱咖喱弄开了，先炒了，给奶奶你怕么么过？
0: 会吗？不。
1: 伯伯，是的，怕么老些？
0: 会，怕么些？啊，都不罗边边。推推开个三比安排差不多。空班的工么个呢？一心他乌不得个 ，electric 那进度那细不多。哎，我让这那个烟味不挂。
1: 哎，
0: 啊是，嘛都不得要弄爱的咋你我？
1: 刚买到个三比的不空班的个 electric 进度那细的咋弄？
0: 啊都不罗。空班嘛班都得用把 electric post 都得个呢。electric 打了都打那个空班都得打不多。三比度那地坑的不地那，空班度的工么个一心特路不得劲呢 ？electric 那进度那稀稀的呢？
1: 啊是，哎，可以不办那是呢？一心不弄的 electric 那进不稀的呢？养茶提克不你嗨耶？
0: 会呢，electric 打了还乌不得，基本呢那忙完的个拉脱个那这个可以脱个这不需要一个。啊都个 electric 打了，但都那一心的打不得的。马度午后的那一心路的公路了不的，推推开的墙壁那 electric 那进度那细不多，阿都买那细腻过。
1: 细多呢？哎，可不把那一度。
0: 哎，
3: 妹妹啊。
1: 爸爸。
3: 啊，是，那是的，我今朝路过哈了不得，一定没啥么什么道路需要了，哈了里面的道理些。
1: 爸爸，那是不搞里面听到个？
3: 我都不罗，我让推推开的墙壁嘛 electric 那进度那细还多。มาตุ้งดาวมุกทอกตานะแบบกะริกะริตุกซิเกตานะไอ้คุยกระชุมปุลละกามิติงตุกวันนี้ดา
1: โ
2: อ้ชินเอกพะเรตานะไอ้นะมวยบาบาชิวอคกิ้งจะลุบะฮะลามะเนนะมวยบาบาชิยาวนะจานะทักนะบะสิปุทอร์อะบะเนไอ้นะคันเมกจุมมิ
3: ยัมพะเรเนงะสิดีงายนะบะคนะบะกามติยองตะนะฮะไอ้คุยปุนนะทมินซามินะตาเรเน
2: เซมวยบายวยบิโรน
3: ะทามะ
2: ชินะอิจาเบเบเนจาบะโบเนคุยงี้ไว้เลยแกลาลาลาอีซ่าจ้ะ
1: คุยมา
3: ไอ้อีซ่าบ่บ่ดีกะสิไอ้คุยเด้อยังมันบ่ละมีเนี่ย
2: โอ้ไอ้เนเน่มวยบะบาตะอภาบะอิเล็กทริกิเตสตามตะไลบิรออดนายนะตับขิบะ
3: อ
2: ะเดอีซ่าบ่บ่นะทีละมีบะฮุ
3: จิอะสิอีซ่าบ่บ่ดีมาดำยังมวยปุนีนะอะเชเชซาทะบุจิฮอรชิระ
2: ซาซาระมานเชเช
3: ไอเดฮอรเฮไอ้นี่ว่ากินขลับปะตาไอ้คุยกี่ป่าวเสียพี่ไปยุ่งอ่ะดูนั่นแหละปะบุ้งป่าวเสียสิบสินดีครอไอ้ดูนะเปียกปะดูละป้ายเรื่องมีติ้งตัวกินมีสิ่งก็เช่นไอ้ดูนะมีติ้งอะต้องยาวเลยหรือ
2: ไ
3: ง
2: ใช่ไหมไอ้นั่นเด็กชมนะป่าวเสียต้องจุดป่าวก็ยาวรักตรีอะไรเงี้ยใช่ที่ไงนะมีบันนี้เนี่ยมันต้องถูกปะ
1: บ๊าบ้างั้นสิป่าวเสียเด็กใครๆหนูไอ้เป็นป่าวยาวแก
3: มีติ้งมาพันเดียดีป่าวเสียก็ยังเล่าบังอันปนนัดเดียดาอันนั้นยุ่งได้ยังล่ะแกอันนั้นดูปุระลิสินี
2: ่ก็รีก็รียาวจัง
3: ข้างเด็กยังแกน้องไอ้บุปผาก็รีก็รียาวจังนะเอ๊ะเฮ้ยยามน้องไอ้ดูบุปผามยาวเลยเฮ้ย
0: ป้าบัวน้องไอ้ดูบุปผาให้ดูบุก็รีป้าวเนาะ
3: เชื่อเชื่อปาร์กลักกิตารุโกมาทักตาไม่ยากสูบนะทาริชินะเนี่ยอิเล็กทริกการเรียนชิจินะดูนะงาพารัมบะมีโอยมังอ่ะมาคุยในซีซั่นนั้นบ่พลังสิงก์ก็นั่นนะพาร์เ
1: ร่โอ้บ้าเอเล็กทริกอะไรในซีซั่นนั้นดูนะงาพาร์เวียบรันเน
3: ี
2: ่ยใหญ่ใหญ่
3: อะดูบุโร
1: ่
3: ถอยๆบ่คุยกิฉันบีคงบาลกิสิงเดอิเล็กทริกนั้นสิงนั้นก็สีบ่ดูไม่นะงาสู้อิเล็กทริกนั้นสิงนั้นก็พาริสินิด
2: าง่ายคนนี้จ้าอ่าอิเล็กทริกการเรียนน่ะอิสิงเด็กก็หมายต้องนะจัดไปกี่ไฮบัสิบูนับานิบุคังเด็กรู
0: ้คังเดคังนิ่งเ
3: อ๋อไอ้เฮกิเซนักคุยดิสติลวอเตอร์ให้ดูคังรัก
0: ไอ้ดิคังยี
3: ่
0: อิสิงมันนิลเด็กีอิงฮัลล์ก็เซมบันย์ไ
1: ฮ
0: แบตเตอรี่กี่มาฮีวัดลักปัตชูดิสติลวอเตอร์ให้ดูแบตเตอรี่เด็กเฮไอ้คุยบ้านะฮับปีน่ะ
3: จมิ
2: จมิจมิแบตเตอรี่เด็กฮับปัตุนีอาศิกุมบ้าdistil water hari bisidi electric current na chatpakan nangamde maramaduna distil water se por conductor oiko
1: o distil water si por conductor oi boire
3: oi oi aduga pokhri guha turel pat amadi samudra gi singdine distil water ga

0: ตัวบอกให้สิดีคิดตั้งช่วยสุยาแต่ว่าให้ตายนี่ก่อนไอ้แบบมีเนี่ยนัดระกันดีปังทุกข์ก็แต่บอกอวยระกันสุมันมิ่งตะกี้อวยน่ะคิดตั้งตัวระกันดมตัวคิดไปยาวอีกบ่ก่อนดูบ่พัฒนาแกนั้นตัวตัวกี้ให้ตายระกันดีสิ่งที่เชื่อกริ้วดุงบ่นัดระกันเนี่ยอาจจะสิ่งเลยดีบ่เฟสติวัลสิ่งให้ตายนี่ก่อนอาจจะสุดดุมสาบยาวอีกให้ตายนี่
1: มารูปเดลิเวอร์ดามุลักจาระกางาไซกี้จับมาหน้าบัวหังสิดาอินปุยกี้โอ้ยเนี่ยดีการมการมบ่ฮาราวคุมให้สินะเฮนมาปุ่งโอ้ยเนี่ยมารูโอ้ยเนี่ยปังทุกปะดูกามาดูการมบ่มาตั้มดูปังทุกปะดูกาฮาราวคุมให้มาตั้มดูดาสาบะสักน้าบะจะโกอิไซกี้มามิงนะจิงบะสุขระทำบีรำ
2: โอ้จิกไฮบีเก็บบะจะกานี่ฮะบุตรคุยชุดเต่าใจอะดูบ่จิกที่อินทิ้งอันเต่าดเรกว่าจะเจ้าบุกมาเยี่ยมันเนี่ยดูสูจีลอยรำได้เด้อเต่ารำไม่ให้เจ้านะอะดูกี้มุฮุตตะงาไซน่าไฮเก็บบะกริ้งไงฮะบุตรหิงบะมีคุติงมักนะกูไม่ตอกตอบนี่ไอ้หิงลีเอบิกิมีมยามหิงมินะริบิกิอัฐางะชีอุดกะตอบเนี่ยฮะนะอะดิกิไถโดกะซัปปิยาดบะกูไม่ยาวรีกูอิมปุยจาติกิมรักตะอะดมูลียงฮะนะกะเวบะกะนากุมบะคะรางัมเบมุงนะดิจาวจาวนะสางากะตอระกะมีมยามเชเปนฮังกะตอบนี่มีมยามเชจาบะทักปะวาดันบิยาดยาฮะนะอะไรบะปุทกนะดนะอะดิกิคุนกิมีชิงซูโทละอะกะทะบักซุมินะดนะมุขอิมุงดิสุดุมจ้าวจ้าวนะคุณจ้าสิงนะไม่นะมาเต็งเต่าระก็โปรแกรมด้วยเห็นนะมุปุ่งผ่านง่ายแต่มาไม่นะเต่าเนี่ยนี่สิ่งที่มูลียงด้วยโรสักการณ์นี้ด้วยโรอดีตเกี่ยวกับสิ่งกระดิ่งไงด้วยโรปะขังเลยสาบีสิงกีจะโกยตะตักลามอดีตเกี่ยงสายกีกระดิ่งไงลามให้ดูสิเลยเร่นุ่งไงบ้าปะขังเลยสาบีสิงกีอ้ามนะนุ่งไงอร่อยบ้านุ่งไงบ้าจะโกยโอ้ยใครบารังลามให้นะสัวมาเลยใจบารังลามให้เสมันนี่ปุ่ยได้หรือดีอุจิกลังไม่ดงกีจะโกยให้ตาเร่ยามน่ะฟ้าจะครับจะโกยมันนี่ดูดีกีมาข้าตานามุกสัมดงลามให้ดีสัมดงให้ดีแต่เสียงน่ะให้ดีคอนเฟอเรนซ์ให้บุกมันนี่เจ้าน่ะปังทุกปะกุมให้ยามาให้เนี่ยปะเอ็นี่ยามาออร์แกไนเซชันน่ะมันน่ะปังทุกปีไอคนน่ะมันน่ะปังทุกปีไอก็น่ากุมปะข้าราลิงไปอิมุงนะสู้ปังทุกปีไอสัมดงนู้ให้บันเมจเซตุ้มสุดตุ้มมวยเอาจิกซัวดูกีนุชิตุเลยที่เย่บอกก็ไปสัมดงนู้สัมดงให้นู้ก็สุดก็หนารีเย่บ
1: ่
2: สัมดงกีลามให้สุดเลยเร่รัวปุ่มลามให้เนี่ยบัมบูกีจะโกยยามเลยเร่แต่สวักลามบะโจมลามให้แบบยามเลยเร่ดูกีใช่เด็ดมุกอะลาจามให้นะลาใช่ใช่ครับตับปะให้ตาเร่ก็ดูเราทุกไลฟ์สินะปามเล่าได้ตาเลยพอเสียหันใจเรนี่อยู่ปากมาซานะโคโก้แล้วก็พัฒน์พัฒน์ไปใช้ชักปุ่นเองบุกอ่ะจิกซูดมชักนารีบ้านจริงดูกีเราไม่ละเราปิงไปกี่ใช่พัฒน์นักสักไปกระดิยำนุ่งสีกระจานี่ไม่นะตะการลาให้บดีกาเลนกี่ใช่ให้บุกอ่ะดีลาร่วงให้บุษนะจะโกยชาบดุสุกรีตาวบดุสุอัมมัดสัลลุสุมัดสุจิกีเราไม่ละให้บุกอ่ะบดีเราปิงบีใช่กุมบดีปังสักสักติดนะก่อนลาดิ่งลาแม่ยามมาเลยครับ
1: จะก็อีไซฮาราวคุมเฮียมาตั้งสิเดสูแม่ยามมาปันบีรีมามิงเนจิงบอกว่าคันลูกคันทำบีรีอ่ะดอกมารูปเดลิเวอร์เซอินทุยฟูรุกิโอเนสูอีไซเอไฮเดนสูตาใจกว่าอ่ะดอกเฮาจีกี้พกส่งปันบีครีบแม่ยามมาดูกิมารักตะกี้โอเรสูนัทระกะอ่ะตัวพ่อโอเรกะสูงั้นสิกิทาวรมสิเดชเองมาเต็กเอามาขักตั้งลานทบีรำ
2: อีไซเอซีอินทุยกิเลยสาบีสิงนะจะก็สาบีกิฟิเจลโอ้ยนมักเชลละกะทุลาปะกันดาปะขังสิงนะกะละกะสักลักไปอีไซอาธานิโกตั้งกู